อยากให้หนักคนหนาใครสร้างฝันสร้างโอ้เทกับอีควานเต้าไม่อยากให้ที่เสียงนั้นเมื่อกี้แดงที่นั่งจริงเจนจะแม้จริงโน

0: ก็ไหนมันก็เป็นเรื่องเดิมเนาะก็มีเงินเก็บมงมีไผ่
1: เอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเถอะเนาะเอาเ